0: 研磨成粉，与糯米粉、红糖和白糖碰撞交融。
1: 我先来了，
2: 都完了，
1: 能完你呗，完超过了啊！
0: 糯米粉有了宜人的色泽，散发着迷人的香气。
1: 谁用的？
3: 妈妈，我要用
4: 来了。妈妈，我要吃，
3: 不要，我不要的。
0: 与香酥花生碎共同融入芭蕉叶中，食材紧密相拥。
1: 我给你搞个豆巴结的。
3: 要手扒吗？
1: 他要手问。哎呀，
5: 我没觉得。
1: 我没觉得多难呢。我来的叫。我们扒着的。
5: 可能没得关系你的呢。
3: 不会。
1: 你那个拿块布擦来搞笑有点麻烦我。我不捏叫我不捏的。哎。
5: เห็ดมันดี
1: นะไหนสักอีกอยู่วิท
3: ย์เออยาว
1: ตักอ่ะแล้ววางอ่ะจอดแล้ววางอ่ะ
5: มาเปิดลงนะเขากันในหัวนะหัวสมัยละ
1: อันนี้ก็ตัวไปสามแ
5: ม่เขาบอกเสียวเออเอามาเห็นเสียเออมา
0: 这是四岁的赵文轩第一次参与泼水粑粑的制作
1: 好啦
5: 走啦
1: 大半天啊你们啦
5: 我得低点了
1: 你活甜
5: 我得低点了
1: 那往你了
3: 我来
1: 要不我不得
3: 可以了
0: 在蒸汽的作用下唤醒香味分子这一份傣族人钟爱的春日特供蚝螺嗦即将从炉中问世